แฟนเป็นเด็กมิกดีเบียร์ลำคุณอยากวิ่งด้วยที่ละคุณรู้แต่ในสุขีก็หนาจะตั้งโอ้โหเบียร์ลำมาที่นี่อุศีไปอันฮะอิทธิสุขุนก็เต็มดิสิ่งเด็กบักดังก็วิ่งสิสุขุนพัดเดียววิ่งย้อนนั่นละลานสิสุขุนพลังมาสาดีละบินเองก็นับรูปแบบอันนี้ดิเกมันโอ้ปีโอ้แต่หลัมนั่นละนี่สุขุนสารัตนกุริกาที่ฮันนับมันเบียร์อินซูรันTK isuri kelita ini biasa kita di e-hailing kurinta mati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika wika ampe e-hailing isuri nanti ika di illegal itu kira sidang kabar.